0: Nini nangmi, nini nini tami, tongso kaki chachane, natimbaka, sembaka, kundegi, juzelu yene, reza chaka, reza kursi, shingle chachane, tashinga to, kutu kyobo, yala shinga, kutu temsan su, kuitabo, jetimba nizun chachane, tamo azata gitari, kyu magal dodobe, nyenshinge, wisika, kuran chisi, jeti, marasimki bula, tu namian jiumi, kunzuki, tangi magal, tsejiwa, hakoni, tikuki, Tila mi ringwe linge minu, ala yusi taba zine, timzan rile, rishi taba yudu zine, timzan sunza ji yusi sase pora ngala dechu. Duishe zi kanyi na, kunzu ge, mungmi ge, tanzan gandhi sunge, ande diji soa di yunga zi, kunzu ge, chenbe. Chenye sa ta tenye ge, zaya jawa zile, kunzu ge, rogran chi, tinte zi, chaya zi, non sanbe, tinte du kya la.
1: Les. Kirang, koma kandhi santura.
2: Kamesna, di yurin bula, chanjin ge, genga shu sungu. Ama da ji chin din ama ku chin ma shu gyo nga chin ye nga ya ku ni ni gi le ga de chi na de gan de tu tin de ji chi tsuna gan de yong sam ni na du se nya bu chin ju yin la ti de ju rin bu le cha sha ne da ji kong shu shu ra re shi ni shu ta sem da no ti ge gi bu lo yin nga cha ge ta chi gi chi lo mi su yin ne pa su pe ta gi ta gi e chi gu bi le ga ta ga ji yin di shu lo chin su na so so rang le se ji be nang mi le se ji be ที่อาเรสนโลถ้าที่งาเราที่งาที่กันดิงาเมสุดสุยุติเรื่องคุณยิ่งยิ่งยิ่งตัวงาที่งาที่ตั้งอาจารย์ที่เกี่ยวมังกุอันนั้นอามาตะยิ่งอันนั้นทั้งที่ตัวสักจิกจิกอันตัวเรื่องก็ทำจิตจิตจิกจิกอย่างเล็กก็ที่ถือมาเสวยที่เนี่ยชิดตัวที่ตั้งอาจารย์เล็กก็ขับจุดที่กันที่ชงจุที่มังมีชาชานันนี่ตั้งเสียมังกุเป็นทั้งที่อามาตะยิ่งคุณจูงินที่สุดเล็กเก็บไปคุณจู たるんごパマネたるんごべたるどんちんちそじがぶらでけぴゅてまねてんべこれせんだちじゅてんでちさらたなちゃとてんでちゃわちょんがちちとぶていねたまじゃろみちかぶるでまのべさみのがでらんがるぎれしぎゆおたまちゃんげまれがてちしてねのめんとていのちぞぎとれちゃしゃごいなだまみきにがちゃろろたりしぎろさとじんのちゃんびちゅぶまぜ メドケシェヤパタカレメンバタタルトチェムシダンティポギペンジュケレガチジョペンジソヤソヨンアンズパヨチンチヤソジョアカントネタンデヨギリョタンギクゾゲゴチギイナタンガチャロンカネシェニナディナジョガンガトガチャチラドコネコンジョギタマトトレジャブジョチェムカンジテリチャブシトリジャブジョチェムタンガチャリネバラキジョガチャラピサラザテンデチベティセムティンリネテガゾチムトスタジェマレチャシャロムザソングタタンデルソグネジタナニスムチャオゾテパソチェニタンガチャロンギカンジョチンジョディタデリパラチチジユラアズラサンテカナズラチランギニョンソルスネチスソナンダ
3: ดามีมังมีอุติเลยเนเปตาสุสินังมีเลยเนเปติกะจะกินังมีเกจับจูติกะจะมาเจนอนันเตสุติกะจะโจเชโมเบลเตมังนังมีเกจับจูติกะจะทีละจนจุกิยะเดนเลกะทีรันเชนิเซยคนจุกิยกุเนสิจิมเบลเตมีนังมีเกจับจูติกะจะมังมีอุติเกโรมีทางงาจาติเกลีนะจำจิละสอกว่าจำจิการเลือดสายนะเปต้า で、途中からね、みこんじゅうにちょんじゅうそこ、かんじゅうのしやそこ、たうりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり chase the cutter to took to get the rangi, said the gota, the mutuni, talet come conjugate agree and date and got the denny, Tanza and Jesu, if you will, the Zugi legatigo, Chikumi be some with that, the Zuran combat yamaturu, that looks to Zanga la Chashane, Bodet and Royal, Bodet la Chashane, Taka, the Zurangia, and the Sosurang take with you, no nanny show. Mula cahsane ngapja sejelit drong minu. Tak cekau nye cik cina ni. Tiang cik dong lah sejrogi tersu sumla cahsana. Drogi tak terungge mutu ni kan. Cekau terungge kan jojo batu. Tersu le mesin ni le. Tiang cek sambil.
1: Lasi. Tak tanda cik syukut le. Konyi tuyabat le. Cina cik nyama. Cik ni. 제베 쇼르기 제로스 셰치어 봐. 니네스 난가나 저 좀 렌진강 생에디라. 지게 렌진강 생에게 셰치어 봐. 디셰 디 멤버한테 도 지나주기 당연데 신베 카르여나. 셰치 당로나 쉬네 용두게. 지나주기 람쇼게 겁라 답변에 산 최일아야 제목이 되게 가서 그래. 다 지금 디그레지 열어봐. 되게 지금 양사 그래. 아니야 제로스는 제제 양내 기기 섭래 셰르지 당제 두 열어봐. 다 급 뒤뒤 셰 가르당 능요.
0: 俺都爷爷住的卡瓦妈妈婆中是，卡瓦婆也是开修泥瓦厂也是都是，嗯，东西。他露天呢，天天露当呀，热天呢，露露的，他刚
3: 单位，
0: 他刚露，过来修个住院那面呢，别的别的工地干，搁点人家来当来干了，
1: 也是
3: 啊，才有十岁
1: 当。好嘞，这么认真干生，现在听个了不？第几当了呢？是不？

那因为地面头冷，俺就先朝连着学院矿内，但这都吹过头内，但陆陆可在采我的济南县，他的那龙城区陆陆，既连我既差出热了，其实俺看见既连我既差出的采了那学院，目前俺就先从空气层面从头开始，济南多矿内那给俺看不上，俺也进步一呢。 他的出毛呀，南瓜大内学院里，他可能给进不给学院毕业呢？三个总理呀，南瓜等个话的，可能你，乔瓦兰龙塔，什么都轮着用呗。这些面对学位也是送难度。虽然啦，学院矿内人也人话了呀，那么去，他们愿意呢？这里来给特别这些面对学位也是送难下。前面俩奥克斯这块内呢？ ทุกอย่างในช่วงนี้คือเราไม่ยอมนะเรื่องนี้คือเราเลยยืมไปเราจะใช้มาอย่างนั้นทุกอย่างมันดูช่วงนี้สิส่วนนั้นดูโมเดลงานจุดเส้นทุกคนคือเชื่อเลยสุนัมลาช่วงนี้คนคือเชื่อใจนั่นเลยอ่ะคุยสิ่งนี้เนี่ยจะว่าได้สบายสังเกตเลยจะตัวอย่างนั้นแค่คำสั่งที่จะสั่งมาที่คุณเนี่ยเดี๋ยวไม่เก่งใจละทันเชื่อใจนี่ก็ตานำไปหาหัวสิบเอ็ดส่วนเสียดีกว่าช่วยเจ พยายามเลี้ยงยูเบียพามันยีเนจูเบียยูไม่เป็นเช่นเล่นเกลี้ยงพยายามทำคิดหน้ามาอุ้มเบลอนเดนาลูกสู้เสียดังทางชาววันลำจูยูเบียจะสิ่งมีดูสูงยีละคิดหน้านางเบลลี่เช่นที่เนี่ยยังท้อยังเชื่อยูเบียมีดูสูงยีสิส่วนนั้นดูทัชน์